นาจันก็ไม่บาลีลาฮุลวะกะฮะอาบิลเดดมาดะชนุยะซูเราะห์ลีรดีนกิลฮะลิลฮุซัยนสลามุลลอฮิอะลัยฮิยะกูลซะลาบะตุฮูอัตราอฟุลลาชินนะติ